ศึกรบสงบเสียก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาจะมาทำไมครับมากราบเท้าพ่อตาแม่ยายจะมาขอลูกสาวมันหมายแล้วก็แต่งกันเลยนะครับแม่ชีวิตทหารยามในสนามรบในช่วงนั้นก็4จังหวัดภาคใต้กำลังคุกรุ่นเหมือนกับทุกวันนี้นะก็คือสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาเมื่อก่อนก็มี5จังหวัดมีสตูลด้วยอันนี้ก็เป็นเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองที่เขียนให้กับเสกศักดิ์ผู้กันทองนักร้องที่โด่งดังมากับ3เพลงลวดขันหมากเศรษฐีและก็ยังมีโสภาใจดำพร้อมทั้งขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำกลิ่นฟางนางลืมเป็นเพลงยุคแรกนะครับฉลองผู้สว่างเป็นผู้เกียรติให้แต่ก็มาย้ำความดังอีกทีนึงกับฐานอากาศขาดรักของครูชลธีทานทองแต่ตรงนี้ก็ฟังเพลงตามคำขอของทีมงานบ้านปลายนานะครับที่ชื่อว่าไม่ตายจะกลับมาแต่งสมมุติถ้าตายล่ะตายก็ตายกลับมาครับนั่นก็เรียกว่ามาแต่วิญญาณแต่ก็ต้องยังรักยังบูชากันอยู่สำหรับวีรบุรุษนักรบเพื่อชาติปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ทั่วทุกหัวระแวงเนี่ยทุกกองกำลังบุรพาหรือว่าจะเป็นกองกำลังผาเมืองทางภาคเหนือนะฮะตำรวจทหารพรานหรือจะเป็นนาวิกโยธินรวมทั้งอาสาอสสมัครอาสาสมัครนะครับเรียกว่าเพลงแต่ละยุคแต่ละสมัยนสรรักก็เช่นเดียวกันนะครับก็ว่ากันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปนะครับสองสายที่โทรเข้ามาสายแรกก็นี่แหละที่ฟังกัน2เพลงแรกยังติดค้างอีก2งานเพลงของไวยพจน์ขวัญจิตศรีประจันลูก2,000ผูกเป็นลูกสุพรรณนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันไปตั้งแต่ 17:05 เรื่อยๆมาเรียงๆกันนะครับจนถึง 1 ทุ่มโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้พฤหัสบดีที่14นะพฤษภาคม2569ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปกับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พัฒนาพันธ์เยื้องท่ารามกำแหงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้โทรมาที่0843002556 0943563991เบอร์โทรที่เราเชื่อมต่อกันเป็นอนุรักษ์งานลูกทุ่งเก่าด้วยกันนะครับเป็นประจำก็มาฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับกับพ่อเพลงแม่เพลงแห่งเมืองสุพรรณศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านพันผูกเป็นลูกสุพรรณเบี้ยวเป็นเบี้ยวจำเป็นต้องเบี้ยวนะฮะคนใต้เขาไม่ค่อยคุ้นนะคำว่าเบี้ยวนะฮะตาเขาบอกว่าบิดเนี่ยบิดอีเล่ไปแกนก็หมายถึงว่าซื้อของเนี่ยก็ต้องติดต้องตวงกันนะครับกว่าจะได้แต่เบี้ยวนี่ก็คือมันไม่กลมก็ถูกต้องล่ะแต่ก็จำเป็นต้องเบี้ยวมาว่ากันทำไมต้องจำเป็นกันล่ะสำหรับแม่เพลงแห่งเมืองสุพรรณขวัญจิตศรีประจันปัจจุบันนี้ท่านก็อายุร่วมเกือบ90แล้วนะครับมาฟังกันดีกว่าบ้านปลายนาขอเข้ามาจัดกันไป

เป็นเพลงเปิดตัวของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นักร้องศิษย์เอกของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับฝนเดือน6คืนฝนตกและก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับที่รุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับร้องโด่งดังกันมากในยุคนั้นส่วนฝนเดือน6นั้นก็เป็นสำเนียงลูกคอของคนทางสุโขทัยแต่เขาเป็นคนเมืองเพชรเพชรบุรีเพื่อนซีของไพรวัลย์ลูกเพชรอ่ะลูกเพชรแหลมสิงห์ก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเพราะครูไพบูลย์บอกว่าถ้าไม่ดังใน3เพลงนี้เราจะต้องเลิกอาชีพเขียนเพลงต้องดังแน่ๆเนี่ยเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายกับนักร้องลูกทุ่งนะแม่นลาวจับวางนะครับแต่งเพลงให้ใครก็ต้องโด่งดังได้ยอมรับกันแต่เป็นเพลงประวัติศาสตร์เลยนะครับฝนเดือน6เนี่ยแล้วก็เสียงร้องอบนั่นก็เป็นเสียงของครูไพบูลย์ในช่วงต้นอินโทรนะฮะเป็นเสียงของครูไพบูลย์ในการบันทึกเสียงครั้งแรกนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2511นะฮะเรียกว่าทำให้ลูกเพชรแหลมสิงห์โด่งดังไปทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับนะ3เพลงดังแน่นอน

ถ้าไม่ดังฉันเลือกแต่งเพลงนี้นะเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าแหลมสนลุงเพชรแหลมสนแต่ในแผ่นเสียงในยุคนั้นก็พิมพ์เป็นแหลมสิงห์ก็เลยติดแหลมสิงห์กันเป็นต้นมาครับก็เรียกว่าเป็นประวัติคร่าวๆกันนะครับส่วนหนังเรื่องฝนเดือน6ก็เป็นหนังที่มีเพลงอยู่ด้วยแน่นอนนะเป็นหนังไทยยุคนั้น2513สุรพลเสียชีวิต2111มิชัยบัญชาเสียชีวิต2114เนาะฝนเดือน6 2113มิตรอรัญญาโสภาสถาพรก็เป็นหนังเพลงนะฮะเรียกว่าต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวเพลงที่คุณได้ขอเข้ามาในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ลงพร้อมฟังกันอยู่ที่หมู่3สถิงหม้อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง3เพลงนะครับเรายังติดค้างหานเพลงดังของลุงเพชรแหลมสิงห์กันอีกสำหรับคืนฝนตกและก็จะให้พระพลึงไพรไม่ลืมคืนฝนตกส่วนทางด้านของคุณสนควรดินนะก็ขอเข้ามา1ผลงานเพลงในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็จัดกันไปสำหรับเราขานตำนานไปทุ่งเดินทางกันมาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาวิยาเรดิโอส่วนการบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่สมหมายคาสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับร่วมงานกับพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่เรือนน้ำมันเครื่องสีกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ก็มีเช่นเดียวกันสำหรับอะไหล่รถยนต์สั่งกันได้ที่ลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ปากซอยยายเจียมถนนกลางจนวนิชบางด่านสงขลา0813574245ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทนะครับมาฟังเพลงตามคำขอของหมู่3สตริงหม้อกันต่อนะครับกับเพลงดังในอดีตคืนฝนตกไม่ลืมคืนฝนตกนะครับจากหมู่3สตริงหม้อเสียงทุกสายเช่นเดียว

0: เป็นพนักงานของอาจารย์ดาวบ้านดอนนะครับก็เป็นผู้ที่มีคุณูปกรณ์ต่อวงการเพลงในยุคแรกๆไม่แพ้ทางด้านของทางสดใสลุงโพทองในยุคนั้นนะโดยเฉพาะเพลงคนขี่หลังควายนั้นมาพร้อมกับเราคนจนโอ้ชาวนากันเลยทีเดียวนะครับได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานปีพุทธศักราช2519จากเพลงคนขี่หลังควายและมาได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่2ปี34นะฮะเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายในวงการปัจจุบันนี้ท่านก็ป่วยซึ่งจะเป็นอัมพฤกษ์นะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนผู้ที่วันนักร้องหมอลำหน้าใหม่เช่นสมจิตบ่อทองฮันนี่ศรีอีสานเสียชีวิตไปแล้วนะครับและก็ยังมีศักดิ์สยามเพชรชมพูพิมพ์ใจเพชรพรานชัยพิมพาพรสิริจินตลาภูลาภก็เป็นผู้ที่ดาวบ้านดอนได้สนับสนุนกันมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่สนคนดินฟังกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางด้านของบ้านบ่อเตยขอเข้ามา4เพลงและก็ยังมีคุณฟังที่บ่อยางสงขลาอีก3เพลงนะครับกำลังหากันอยู่ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากอู่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาลุงเรืองอะไรอยู่นะครับมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ครับโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลามีทั้งอิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่าง0743111725 0743143357บานโบเตยก็มอบไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับมีเพลงแต่งเถาตายบ้าเพราะรักของครูสุรพลคนนอกสังคมกระท่อมกัญชาของคำหล่นสัมปุณณนนะครับก็เป็นเพลงเก่าก่อนพ.ศ.2500ฟังกันไปคุยกันไปให้กับทางด้านของพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินพร้อมกันพี่คอนบ้านบ่อเตยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะคุณฟังทุกท่าน
1: สมัยนี้เงินทองมันจังหายากอัตคัดเสียจริงๆไอ้คนที่รวยก็รวยกันจนเหลือล้นไอ้คนที่จนก็จนกันจนเหลือลายแต่อย่างผมบ่ของกรงนายไม่เคยเดือดร้อนพออย่างเดียวพอให้ผมมีกัญชาดูดผมมินพอใจเขาว่านะบ้องที่หนึ่งเห็นนงนุษย์บ้องที่สองนะพุทธวาจาแม่แต่บ้องที่สามนี่ไม่ไหวนายเห็นแมวเป็นหมานี่สินี่เขาจ้างผมมาลองส่งก่อนจะลองส่งขอให้ผมรอสักบ้องหนึ่งฮะเอาก่อนละผมแม่ฉันชื่นใจสิเหลือเกินแม่คุณเห็นสวรรค์ไหลๆนะ

0: ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็เรียกว่าอาการก็คงจะคลั่งไคล้หลงไหลไม่ใช่บ้าเพราะสติสตางฟันเฟือนแต่รู้สึกที่จะทำตัวเพื่อคลั่งรักว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเลยต้องพักสักครู่หนึ่งเพราะคุณผู้ฟังอยู่กันทางบ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามานะครับรู้สึกจะขาดไปเพลงหนึ่งไม่มีนะฮะก็คือตามเธอเจอดีนะแต่ลักกระจายกับวัชรำวงของพุทธพนาวันมีแล้วก็จะจัดแทนให้กันแล้วกันนะครับวัชรำวงก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงหนึ่งเพลงใดของพุทธพนาวันนะครับรู้สึกฝนฟ้าก็จะตกมากันทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็เรียกว่าเป็นฝนภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าฝนพลัดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นประจำนะในเดือน6นี่นะฮะภาคใต้ก็มากันทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตทั้งนั้นนะตกได้ตกดีกันนะฮะนะตั้งแต่ฝนมามรสุมนะฝนมานี่ก็ฟ้ามัวกันแล้วนะครับมันก็คล้ายๆกับฝนเดือนอ้ายบ้านเรานะฝนนอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฝนที่ตกในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็ยังไงก็คือมาแล้วพาดผ่านมาถึงจังหวัดสงขลาหรือเปล่านี่มาถึงแล้วนะตั้งแต่ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตข้ามเทือกเขาพะพ้ามาพัทลุงนี่ก็คงจะตกนะครับนะบางตอนเย็นๆนี่นะครับนะบางครั้งก็ตกกันค่ำก็สุดแท้แต่อย่างไรก็ตามครับมาอากาศถ้าไม่ตกนี่มันร้อนอบอ้าวก็เรียกว่าพายุฝนฤดูร้อนกันละนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ยังมีกันอีกหนึ่งชั่วโมงรออยู่ข้างหน้าซึ่งก็เป็นเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชแล้วก็ไปกันที่พุทธพนาวันนะครับ3เพลงดังในอดีตอย่างไรก็ตามครับ08430025560943563991นะครับร่วมกันอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งไทยกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มนะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณประหยัดสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมัยคาโซวิทบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับพักผ่อนสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2กันต่อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวกลับมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ขวัญใจรำวงนะครับมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2น้ำตาหล่นที่โคราชเป็นเพลงแรกก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวยังติดค้างงานเพลงของพจน์พนาวันซึ่งก็จัดแทนให้กันดีกว่านะครับพูดง่ายๆว่าเอาเพลงขวัญตามเธอเจอดีไม่มีเราก็ให้คิดไม่ตกนะฮะก็แล้วคิดไม่ตกทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะจัดคิดไม่ตกให้นะครับสำหรับซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาพจน์พนาวันนั้นก็เป็นนักร้องที่เรียกว่าต้นฉบับของเพลงลำวงกันเลยทีเดียวนะครับในรายการนี้ได้คุณขอมาเราจัดให้นะครับยังติดค้างอีก1เพลงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ชั่วโมงที่2ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรคไม้พนาพันธ์นะครับพร้อมกับฝนก็ได้เทลงมานะเรียกว่าในชั่วโมงที่2นี่ทางด้านของฝนฟ้าก็มาเยี่ยมเยียนกันในช่วง6โมงเย็นกันละนะครับสำหรับทางเพลงเราก็มีกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะพระพี่ลุนนี่ก็ตกลงมากระหน่ำลงมาอีกแล้วนะฮะก็ได้ยินเสียงเข้าไมค์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามครับเราก็จะจัดกันให้จัดกันไปนะ0843002556 0943563939ข้อ1นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านในยบงที่2ก็ขอขอบคุณไปยังทางด้านของซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาสำหรับพจน์พนาวันเจ้าของเพลงยิ้มโหนี่เป็นยิ้มแป้นนี่โด่งดังมากมายในยุคนั้นนะฮะบางครั้งก็เอาเป็นเพลงเริ่มรายการกันนะบางน่าจะรายการผู้สูงวัยในอดีตนอกนั้นยังมีเพลงยิ้มหวานหรือว่าจะเป็นนอกจากยิ้มแป้นแล้วก็ยังมีเพลงยิ้มตุ๋ยยิ้มหน่อยยิ้มเห็นแก้มแม่เรียกว่ายิ้มยวนก็มีนะครับดังจริงๆนะสำหรับพจน์พนาวันนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่วงดนตรีของอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นครูเพลงรุ่นเก่าล่ะนะซึ่งก็เป็นครูเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นสนิทนะสำหรับทางด้านเพลงที่เขียนให้แล้วก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีนะเรียกแล้วเป็นเพลงดังในยุคนั้นนะครับย้อนไปเมื่อสัก60ปีได้นะเพลงดังของพจน์พนาวันยิ้มแป้นนะครับซึ่งก็อยู่ในยุคของเสมาทองคำธาตุแท้ของเธอดุสิตบริษัทลูกจ้างอย่างเราคอยรักที่สถานีเมืองมนสวนสนมนสวรรค์นะพจน์พนาวันก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักร้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่ดนตรีของครูที่เรียกว่าเป็นครูพิรัตน์อิบุผานะแรกกันนะครับแต่มาอยู่กับวงดนตรีของเทียนชัยสมยาประเสริฐโดยเฉพาะไปอยู่กับวงอาจารย์พยงมุกดาตรงนี้นะทำให้เกิดนักร้องที่ชื่อว่าพจน์พนาวันนะครับอาจารย์พยงมุกดาเห็นว่าเพลงยิ้มแป้นที่พจน์พนาวันแต่งไว้นั้นสมัยอยู่วงตีเทียนชัยสมยาประเสริฐนั้นฟังแล้วมันสนุกชื่นชอบเนื้อหาสาระจังหวะเข้าท่าก็เลยให้พจน์พนาวันร้องประเดิมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเสมอว่าพจน์พนาวันจากนักร้องโนเนมนะครับก็กลายเป็นเพลงตระกูลยิ้มเริ่มต้นยิ้มแป้นยิ้มนิดยิ้มหน่อยยิ้มต่างๆยิ้มยวนราวๆเหล่านี้นะครับมาฟังกันดีกว่าครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าคิดไม่ตกจัดแทนนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลา

น้องนิวพรพิมลนะครับแหล่ใช้ได้ทีเดียวในทำควันหน้าก็ได้แต่เพลงที่ผ่านไปนั้นก็แหล่ลูกชั่วของน้องนิวพรพิมลความยาว8นาทีฟังกันเพลินดีเจริญกันในด้านของโชคดีนี้ชั่วนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของศีลข้อที่4ก็คืออทินนาทานานะเรียกว่าความเสียหายเกิดขึ้นนี่ก็การพูดโกหกก็แน่นอนสุดนะครับเป็นศีลมุสาวาทาก็ฟังผ่านกันไปแล้วในเพลงเก่าเราชอบเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงที่2นะครับตรงนี้ในเวลา6โมงกับ30นาทีนะครับขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ก็คือสมัยคาสวิทบางด่านสงขลานะครับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์โดยเฉพาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานนะเครื่องนะครับระบบเบรกคลัชเกียร์ซ่อมได้สบายมากนำรถเข้ามาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้นะครับเชิญที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนช่วงหน้าฝนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรุ่งเรืองอะไรยนต์ด้วยนะครับอยู่กันใกล้ๆกับสมหมายคาสวิทนั้น0624565556อยู่กันใกล้ๆกับ 7-11 บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นก็ถัดกันไปไม่กี่ร้อยเมตรนะครับร่วมกันสนับสนุนรายการนี้สำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์เองก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไรยืนอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็แหล่ลูกชั่วของน้องนิวพรพิมลแล้วก็มารุ่นศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ชัยชนะบุญนาโชตบอกว่าแหล่ประหยัดเงิน

รอจนกว่าจะรักนะครับหลายท่านขึ้นเวทีก็ต้องร้องเพลงนี้ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะจริงๆสำหรับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับอยากจะฟังสัญญาจัดให้กันแล้วสำหรับรอจนกว่าจะรักยังมียอดรักสลักใจรักเหมือนกองไฟตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกับทางด้านของสมัยคาสุวิทย์บางนันสงขลารุ่งเรืองอะไรอยู่แล้วมาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743117250743147ขอบคุณมายังคุณผู้ฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลานะ

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ตองร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311 4-3-5-7